0: entrare all'interno della storia di Nanchino.
1: KTV!
2: 4000年 KTV.
3: It's called 爱之步. They walk really slow like this.
4: Oh. Pourquoi cette ville lui plaît? Pourquoi il a choisi de s'y installer?
5: It's the best skyline in the world.
6: 上海欢迎你!
7: ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่นี่ให้คุณแล้วแล้ว why not? ทำไมถึงจะไม่มา มาเถอะทุกคนสักครั้งในชีวิตต้องได้มาสัมผัสอะไรแบบ
8: 世界在此相遇热爱从此生长我为什么住在这里因为这里有他因为中国有我的家贵州卫视跨国文化观察纪实节目我为什么住在这里10月25日起每周六21:20播出